0: 国际学生能力评估计划暨披萨做准备。
1: อีกเป้าหมายสำคัญนะคะคือการเตรียมเด็กไทยสำหรับพีซ่า2529ซึ่งจะมีการประเมินใหม่ด้าน Media and AI Literacy ค่ะหรือความฉลาดรู้ด้านสื่อและปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเข้ามาค่ะเด็กจึงไม่ควรเพียงใช้ AI แต่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแยกแยะเนื้อหาเป็นและรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะการปรับโครงสร้างครั้งนี้นะคะการปรับโครงการนี้จึงไม่เอาแค่ AI เข้าไปในห้องเรียนค่ะแต่จะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งระบบ
0: 相关项目将培训教师、学校管理人员、教育督导以及各教育区域的骨干培训人员，并通过相关活动培养学生的数字和人工智能能力，最终覆盖全泰国28834所学校。
2: 最新公布的披萨2025结果显示，泰国学生的科学、数学和阅读成绩均较2022年上一轮评估有所提升，但仍低于 OECD 经合组织的平均水平。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国曼谷报道。
3: 下集回来之后，我们再来继续关注香港特区政府将举行升旗仪式，庆祝中华人民共和国成立77周年。一会儿见。